ฟุ่นโลกก็จบมันอีโลกตรงโลกก็จบอีโลกทางมันอีโลกตรงโลกแล้วพอตอนจากอีโลกดิฉันมันอีดิฉันจากมันอีอามาให้โลกตรงโลกให้แต่เงินโลกอีกดิฉันก็อามาให้คนละสิบตรงโลกตรงนี้ตรงนั้นเงินโลกจะมีตรงมาในตะขันกันเลยก็มีตัวแทนที่โลกในกองทุนนั้นว่า0381232253โอ้โหนั่นมันก็คือการใช้เงินเยอะไปดิจึงก็จะเราตั้งสักขนาดตัวตุ๊กจะมุ่งขนาดไรเนี่ยเอาเรื่องโลกให้นางก็ตุ๊กยาสักหนึ่งกินนรกจุดนั้นสาวดีนรกเอามาให้ตีชาโลกชายดรานโลกทุกคนที่ติดตัวโลกก็จะไปทั้งวันนี้เอามาให้ทุกคนวันนี้ก็เอ็มเคว่าผู้ชูชาการีตอนเราตีย้อมบ้านใครทุกคนโลกทุกคนวันนี้ก็โลกเอามาให้ก็โลกนรกต้องมุ่งโลกอาจารย์เราหนุ่มโลกเอ็งไม่ต้องขายบ้ามุ่ยตัวมาดีต้องขายแกกองตึกขายหมดที่แค่พอดีอาจารย์เราโอเลจับมุ่งโลกช่วยตัวนี้บ้างแกใครต้องดีโลกที่ต้องดีไปไล่ดูพนันตัวโลกโอเลจับมุ่ง

0: 的。
1: 嗯。
0: 我讲好在俺们市场搞来的回家。
1: 嗯，对呀。
0: 搞来的回家，我给你包了晚餐个什么啊？提供给那我就开始给。啊，在我这屋啊，搁搞空调，搁搞。
1: 都恐怕你看到能开。
0: 哎，晚餐个地方就开始开始给包了开。
1: 嗯。
0: 啊，给包了咖啡，我这不能。包了开。
1: Yang kan dorong bula sah ini si kalah kena, si malang ketal hanoi. Tui pai tong mani wama suk lai baik kata.Yang amalok buat kiri zaki ni asyik kekarka, nono yang kelai tong mana nukli ya ta?
0: Nukli ya ta, antara kundra blok.
1: Antara kundra, horba.
0: Tahu se, muka muka suri jela ni, dia se thang mana ni, aku kiri zaman.
1: Mas mas thang lagi kau henda.
0: Ayah dia si thang lagi aku. Ayah ni nak nongok pergi ke ni, kau ni kau kau kau kau bau pun tak jangan mata.
1: Dukuman ni no, dukuman thani wo bithir ya kare utasi buza kana, sabu tebo da, sabu dagi nai, nai nani, nai na thang nani horrogo, huni nai tebo buza kata. Aw, hai no hai no, do, ini do, belai hambai, kong tuk tik rumah bagai hambai. Aw, ke, mau kai dai ni, tak kong sudun, saya kenari ka, bini mui tu man mani kong rong, kong ke paydi ojono, kong tuk ya sakpina sabu tong kong tuk, hello.Di perkaham lam soko.
2: Ania di formaran ini dasu.
1: Do sad.
2: Nenang angkut serai so kangi logo siung bicher roman no sahun kisamun ko sokume.
1: Do sad.
2: Masan ke aniyong misala tara play do. Di masan ke yung puto ni bisa marini bukran. Mas. Korup sangke.比下午上来看，这家长们在干，到我那看看去，可能他老婆带领那看看了，他来不让着我，这不能我看看去，但那不咋会带领那看去，不然啥路，我不然我不让我那说吧，不啥个事，但那带领队长嘛被不让那东西去忙着，去给忙呀，你忙什么？你不啥个家长？Tak mungkin ada. Tos tinggal. Kamu tak nak anikah?
1: Horo dah horo.
2: Ini horo. Sister tam. Darah ni orang tu just naik. Kita ini masa kum bukan orang ke bonek. Kita kereta just lagi bukan ke? Tak. Kita mungkin ada. Hangai kado. Sister tam kaki tangka. Keno yang mana kebal kita jah.Hangrai rontir tu, bas hotel rumah, bayi rumah, ar bukitane, mankah, ke, para bayi, orang dua kilometer, hatlahana sogi kan,
1: sogi kan,
2: tamu kamera, angsi ar orang ni bahan orang setos tu, maba, kalau pergi entah mana lepas, kay, musa sudu.Gongru itu projek kerja, doktor nukar mangsa, doktor noru dah kau noru lagi semak ni mana yo, problem tak boleh tang lagi semua mana. Kita mungkin, ke, bisa, sokui yang debra, bisa buka bica, bisa buka bica. Ya orang tangi ker mana, bisa gudau sokah dong, so orang ke aje, oh mayu.Kutub itu juga usuh tahu tuh iman zaka tu. Ia arah sokita, cuma sah wat lumbur cuman agama ambil tongka. Jika yang kangen itu orang tuh sabi sing, tuh sabi sabi sing, tuh sabi sabi kangen tuh bangku aja tu bang. Nah orang kangen orang agama udah bung, cuma wat kang tahu ke tergerak tu. Siapa ke tiang lagi gerak? Kamu kamu ketiwa sakra, okay? Besiuka.
1: Tapi mana nolok tangnya tana?
2: Iya.
1: Tapi mana nolok kipilnya ta?
2: Afro deh.
1: Afro
2: kipil orang ke, tiga orang sabit orang tu mungkin. Siring kan ada tu kadu. cái bá vay thằng chân với thằng cả cái bây giờ vay thằng chân với thằng cả cái áo mô mới xa đến cả để về đến cả mày đến cả mô nó lìa nà ăn nó ăn chỉ cả cái mấy áo này bà cũng mình bút ra mà sẽ chụp cái bộ này bát bộ sẽ sờ vào nó sẽ ta có cái hang sẽ ăn ta là nhiều đó bộ ta tuy ta khác biệt mà sẽ bộ này ta bộ sẽ ta có cái bộ nó bộ sẽ chụp cái bát hàng này thì chúng ta sẽ cần bà chỉ ra cái bộ rồi bộ này vừa lọc hàng bên cạnh cái này วักคนจะซินซาโรชาคาริไทจะตาที่ยังบาลจีและคังเรบุมาไปทางไปจ้ะไล่จะทางบุบาริทางไปจ้ะยังใครนั่งมาแล้วอันนี้ตัวที่ที่นี่มุขคังว่าสิเชื่อใจเออยังบอลงดีจีและเชื่อใจสิจ้ะโอ้รถตัวทางไหนมันบุชโอ้รถที่กินที่อยู่ค่ะเห็นปะโอ้รถตัวทางนี่เกะดาราสนิทตรงค่ะ น้องบ้าตั้งก็ทศนั่นแหละอยากจะเลี้ยงให้บ้านนี่เราเลี้ยงกันอย่างนั้นกันที่นี่บ้านเล็กที่นี่อ่ะอันที่นั่นล่ะคือทั้งมาที่กันในบ้านถ้าเกิดตั้งกันเกิดอินดี้ก็จงเลี้ยงทั้งในก็ทั้งมาสนายอบาลที่เราบุตรนั่งเรียกโอ้ทศนั่นบุตรนั่งเรียกโอ้บาลที่วันนี้ทศวันนี้การว่าในตรงนั้นเราก็ส่งกันบาบาสมิงใจนักเรียนเกิดว่าตามองค่ะที่นี่นักเรียนก็ถือไปถึงในอัพรอนี่ดิสเตอร์คัสราฟเซนิสกี่มันเหมือนตามมวยตรง
1: แต่ถ้าเกิดทางวิศวกรรมนั้นสังเกตได้ค่ะจะบอกนี่ก็เลยมาที่ทางไหนนี่มาเลยจะอาจจะใช้สิบบาทที่บ้องสิจ้ะเนาะทางไหนก็จะเกิดทางเล็กตรงเนาะทางไปไปอืมที่อาบน้องกูไม่ได้พูดนะหมดสาวพ่อแฟนมาเลยจะการประชุมเสร็จก็อารมณ์มาหมดเลยตรงคนกันมาสั่งอะไรอยู่นั่นด่ะอ้าวยังใครทางไหนนี่ทางกามาบอกมันขับเพียบะมันพาเราเสียกี่ดีก็ร้องไรไหนนอกก็จะชอบไปเลี้ยงกับบะ
3: ดอดอ่าคุณก็ต้องไปเลี้ยงบ่ายก่อนตุ๊กติ๊กเรื่องมาบ้างไงทำไปอ่ะมันก็ต้องกระจุกใส่ขนาดเล็กบ่บ่มุ่ยตัวมันมันก็กลงน้องก็ไปดิซึ่งเต้บุกกลงลำสั่นเลยเนี่ยพี่บ่จะเราโอรสจับมือเราไปบ้างไงขนาดตรงดีลอยตรงดีไปเลี้ยงนกกระต่ายตัวเล็กจับมอง

0: จนลินะอ้าวเดี๋ยวสวัสดี
1: อ้าวน้ำมันอะไรต่ออ
0: ืม
1: อ้าวตาบุพอลงมาจอดแล้วไปข้าเที่ยวเนาะข้าเพ่งเหรอเดี๋ยวแล้วเนาะมาต่ออายุสิ้นสุดไรจอดแล้วก็ต้องได้ไปแบบเนาะทั้งไร
0: อืม
1: ไปชาร์จทั้งไรอ่ะสิ
0: ให้เนาะให้เนาะฮัลโหลมอคลกะจักจังเนี่ยซะนอกสิกะกะซะไปอ่ะต
1: า
0: ให้แกบ่านอกนี่บ่รอกลาทะตีทางข้างใกล้กะซะบ่ให้จับ
1: เซา
0: เออให้เน
1: า
0: ะให
1: ้ให้ให้อะก็ต้องคํามานี่บ่า
0: อืม
1: แล้วใส่เสียบ่ต้องต้องเข้าบ่ได้หรอกบ่า
0: อืม
1: ถ้าผมมารักษาละยออ
0: ืม
1: ต้องขอจักละยอแล้วใส่ทําเลย
0: ฮะอืม
1: บ่หายจอรังแกก็ตึกไหลนั่นนี
0: ่อืม
1: สังเกตแล้วก็คิดก็เลย
0: อ่ะบ่สิจีนี่ทําให้ได้บ่า
1: แกที่มาบ่ทําซะตรงแกสังตุตบบ่ได้จักก็สังว่าสไลบ้าตัวอําเสียตาสังตุมาบ่แค่ใช้มาในมาหนูบ่ขนาดช่วงจังนะตา
0: อือ
1: จะมา
0: อ
1: ือแกจะแชร์แกจะตอบสมมุติกูไหลทั้งแบบทั้งแบบทั้งแบบแกขอรังต่อรอกไว้แล้วแกแชร์กูไหลอ่ะ
0: อ
1: ือแกตีนอมาทํารังไหลอ่ะไปพี่ชื่อคนได้แล้วทั้งไหลอ่ะ
0: ครับ
1: สิอ๋อแล้วแกจะหาตามากับปาไปมาดอกก็ปาไปเลย
0: อ
1: ือโอ้ตายจริงมั้ยน้องบอกว่าทางไอ้เสียสุดที่เขาไล่ทางไหนครับว่ามามาสัตว์ทางไงใหญ่หาก็เต็มไปซะจ้ะ
0: อ
1: ือแกแกอาปะแกอีชาเปมาบูซาโซน
0: อ
1: ือแกอาจารย์ตะลังทางแกเต็มอาปะจริงแกน้องก็ซื้อซะก็อ
0: ือ
1: แกไหนอ่ะสนองสักไปนี่หามาทางแบบ
0: yang buzaga sa rohaya ta yang bo
1: sa bunya ke atu ba sa kun ro me atu ba sar mango sa tu gla gla ke ne ko shile pe
0: ten di no kha na tu ju dang ju dang thang da
1: ya tu ju li ya ma lu sa ne ne sen ku ro ro me ne ma ro sa ne pian dong de dong sa kan ke bo ro ne so rai ba san di no ai ke bo ka han ke se แต่ในมามันก็ใช้มังลักก็อย่างก็เราก็ใช้แค่บอกใช้มังลักนี่ก็ต้องอะไรต้องว่าต้องใช้เขียบ่าว่าต้องใช้แก
0: ่
1: ถ้าคนตากที่สกปรกแล้วบุคลิลากาเซ่บุคลิตุกุดีเราคนนี้ใช้แค่ขี้ดีจ้าก็เจ้าเตี๋ยเราก็ย่องน่าเริงเนี่ยดังนั้นจะสุดเตี๋ยก็ต้องอาศัยย่องน่าเริงก
0: ็
1: บอกคนตางี้บอกปาร์มน่าเริงตีแบบมังแบบเฉลว
0: อ่ะบ่เนาะบ่เน
1: าะเดี๋ยวมาฮับเนี่ยคุณมากะฮับมาซะเรบ่ริงะรังอ
0: ื
1: มอย่าบ่าวเตฮับเนาะแกว่าที่บ่ที่ปาดนี่กิริยาบ่กังก็ปากข้างตา
0: อ
1: ืมมอก็หลอกว่าว่าเจอความปานไอ้สิจะว่าคลาสสิกเลยสิชักเน
0: าะอ่ะบ่เนาะบ่เนาะ
1: ก็สังก็สังเกตเห็นครับนะก็สังก็อยากปักไว้ทั้งแต่อยากเนี่ย
0: อ
1: ยากได้ครับก็ครับอ้าว
0: แ
1: ล้วก็คือเราก็ไปถึงเลยสังเกต
0: ตาบุกงไกจอราใบบักซาบรองจุดตาบุกงี้ทางกะงไกปอราโรก็บอเบลัยแค่เนออินวอลงค่ะงไกเบลัยเนอจ่าบาลาดางไกโนกบิชิงนกบิชิงก็มังนอตองนันหังก็งไกฮาจราโรก็ตอบรอกตาบุกนี่เจรรุนไหนเนี่ยงไกบรอกช่วยช่วยจะตองทอกมุงอาบุกก็สิกรีหายหายอ่ะตางไกบรอกร่มดีเบลัยเลงโรก็แบบปาโรก็ทางเนออารบุสุตองบ่าหายอ่ะตมาอารถึงจังแล้วคิดชะมิชะตองพะเนาะอะกินี่เจจอราวตองทกิเจตองมานี่อะตองทกมุงบ่ดอกมายเนี่ยตาสานะทางกันไกแฮ่ดา
1: จินจอราดอกแค่หมายใจเมียสไรดอกไหนเนี่ยอะยังแค่เกรงแกสไรดอกติยกกะละเนี่ยคือที่ดอกมานี่ที่มาลงนูซาจินจอราดอก
0: อะติ
1: งอืมอีปอตอราตองตักติเกพะนั้นสัตยาพะนั้นไอ้ไอ้ติยังไอ้เจตาดอกมากินนูซาที่บอลจอราปอมบัสมาเจตมวย
0: ใช่ๆ
1: ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
0: आबर तो तंगुई बलय ग्रै नुगुई बलय ग्रै हंगाय अकरा रग बुमा बुखा खनजांनाय रग खनसे रहरा गेता कलगी रग दा तंग न पुखिरि रग हंगाय कलगी रग दा तंग न तामनि के बर तो तंगुई लय ग्रै रुबु रंग्या हंगाय बुमा बुफा फानसे रहरा गे खिरि जागमा बागै हाय दाबा आ आबो
1: छि आबो एक्सट्रा टिका सराय रग खिरि जागो पुखिरि नुखे ताबो
0: आती हेलो
2: हेलो मैदान टिकिसा कोकिसा थैले थैदि मानसिना हाय खुरुंफोर रयां मुहारान दाजो
0: द द सादि
2: मैदान तांगे के आंसर एक फ्रॉग टू कुमार नो बेला छु दर्शन उदो के आपने उंगते आं दस बार मो सक्का खदो के मैदान आपो ताई सन माने या मो किनि गुमती तई मा तो या देबा योरो आराम से रोन से के ताबुले छान छि लांगुई खबा ताबुले ओ गुमती तई मा न यांग ना पाथि द थंग मा नो প্রত্যেক জরা থাকে আঙ্গি চিড়ি খাই
0: গুমতি তুই তো তুই কতর বলে তুই মানি কত
2: ছবি মরা বুড় বুড়ি আর তুই আর ও জায়গাও
0: চিনকায়
2: বাই জানি আমি পারং তোমা কানছে ও তুই মানো পারং থাকা নি থাকে গিউই লাইছেন কিরি খাও অম রম মন্তমান
0: হ্যালো
1: কিরিমা
0: হাবকাতা তখন তো গুতা না খাইন র কোনো উঙ্গিয়া বাসি চালাংছি ও কসা সিমি জামা পায় হায় তো বাবাক্সা তো পুরা ততরা রগ ততরা মেন রগ হুঙ্কা হুঙ্কাই তো থি থিকা মশানা থাকা হুঙ্কা।